มังพัมบายุนกาวาควาอาคานระเดนมักัญญาราแดงเอเกเกนบังบังละเนี่ยรุมายะ